0: ครับพี่กัส
1: คอปปี้95 Beacon 22
0: ครับ
2: Traffic 25, we can set clear current 26 Tesla, SUV, it's out of Sacramento.